0: หมู่บ้านฝั่งนั้นแอบขึ้นย้ายท่านนายพลสั่งให้ไปทำลายล้างพวกมันพวกแกอย่าข้ามไปเด็ดขาด
1: 我们过去，趁他妈兵荒马乱，
2: 扯点军火回来。
3: 听到咁难混坏，老当被扔啊，活埋起得。
4: 南家妈，留。
1: 你留在这儿，伤还没好。

0: สินค้าพวกนี้เป็นของท่านนายพลนะ
1: ผมทราบครับ
2: 台哥，还有一个小时就到总司令那里了。
3: 我们去总司令那儿。
4: 这些货是他的吗？
3: 货在这儿。
4: 现在流行自己人抢自己人东西啊！我也是跟你学的。
5: 记不记得傻强？他经常说想学开飞机，但他自己又死那么早。
3: 他是不是被人扔下来的？
5: 不是，他是自杀了嘛。那些警察都说死因没什么可疑的。
3: 他知不知道是我抢他的货？
5: 他没有必要知道。他想知道的话，你会不会告诉他？傻强死，我流过两滴眼泪。他帮我办过事，大家有感情，可是他办事不利。你想想，每个帮我做物流的都跑来告诉我，我的货被人抢了，那我怎么办？就这么算了？那不就是鼓励大家来吞我的货，吞完之后告诉我，我的货被人抢了？做生意是赚钱，不可以婆婆妈妈的。我也不想傻强死的，他是因为没了工作想不开就跳下来了。
0: มีอะไร
6: ผมเอาฟินมาส่งครับแล้วขอเจอท่านนายพลด้วยครับ
0: เข้าไปไม่ได
7: ้放开我先行下去你留着
6: เชิญตามผมมาครับแล้วคุณเคยเห็นพวกเขาไหม
0: มันแย่งของของท่านไป
6: ผมอยากจะพบท่านนายพลรบกวนเชิญท่านได้หน่อย
0: เรียนท่านนายพลมีคนขอพบท่านขับรถมาหลายคันมากันหลายคนพกอาวุธมาทุกคนหัวหน้าเป็นผู้ชายไว้หนวดขาวครับเรียนรับทราบครับเรียนคนหนึ่งตามกูมา
6: ผมจะเข้าไปกับคุณ
0: วางอาวุธขึ้นรถ

0: 就送，
1: 上上下下
0: 送长辈，送亲朋，一口就解腻。
1: 山楂一品，全国销量第一。
0: 山楂树下，多吃不怕。
2: 红星二锅头，第八代，更甜润，真的不一样。纯粮之下更甜润，第八代升级上市。
3: 国民健康饮品山楂树下提示您，稍后继续收看。
4: สอรี่ค่ะโนเทเลโฟน
5: มีลูกค้าฝรั่งสนไหมงานสบายมากนะสนมะ
6: ชอบชอบ
4: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
4: ดูได้ค่ะดูได้
7: 你觉得这个好看吗
6: 喜欢就买

0: 不用，我就看看。
1: How much?
2: 20บาทค่ะขอบคุณค่ะ
1: 送你的礼物。
0: 谢谢。
2: อันนี้ก็สวยนะดูสิน่ารักมากเลยลูกค้ามาเดี๋ยวหนูสวมให้
0: ไปแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: How much?
2: อ๋อ10บาทค่ะ10บาทค่ะขอบคุณค่ะ
1: 等我一下
3: 喂
1: 志远，阿星，你在泰国啊？
3: 对，
1: 康思斋带我来了这里，我没有护照，什么都没有，
3: 还被人通缉回不去。
4: 你现在在泰国的哪里？
1: 太美山区金三角
3: 泰缅边境戴金荣的村寨。
4: 戴金荣？
1: 对，他。
4: 喂喂，赵宁，查一下我刚才那部电话，有个从泰国打过来的，我想知道他的具体位置在哪儿，快点。
2: หนูไม่ได้เอามือถือลูกค้าไปนะ
5: ดีๆมันจะหายไปได้ยังไง
2: ดูสิมันไม่มีนะลูกค้า

0: มึงออกไปข้างนอกมาใช่ไหม
1: ฉันไม่อยากฆ่ามันแต่มันต้องตายไม่งั้นคนที่ตายจะเป็นพวกเรา
2: 我们要加强防卫

0: กับปั้นพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่
1: ลิงกับฟ้าเนี่ยพบกันทีไรก็เรื่องใหญ
2: ่น้ำกับไฟ
0: ถ้าใกล้กันได้ก็ดี
3: ใ
0: คร
3: ดี
4: 哎喂，啊，我们越来越多事做，你跟米诺一谈一谈，再找些人
5: 壮大下队伍，啊
2: ，Let's up come，Let's
3: up come，
6: 开个最强，哇！
7: 你个笨，扑街只来个轮胎，
2: 你个笨，
0: 他再跟再个你。

0: ขอทางให้พวกเราผ่านไปได้ไหมครับ
1: วางเอาไว้$100,000หรือเอาของทิ้งไว้ที่นี่
0: สินค้าของท่านนายพลเห็นแก่หน้าท่านหน่อย
1: แต่ว่าพวกกูหิวก็เลยไว้หน้าใครไม่เป็น
0: ผมเข้าใจผมจะกลับไปเอาเงินมาให้

0: ัวผู้ชายได้คนหนึ่งครับ
1: เปลี่ยน
2: ครับผม
3: สุชาติเรียกสถานีต้องการติดต่อท่านนายพลด่วนเปลี่ยน
4: รอสักครู่ครับเปลี่ยนเรียกกองบัญชาการสุชาติขอติดต่อท่านนายพลบอกมีเรื่องด่วนเปลี่ยน
5: 阿杰
0: 是
5: 带几个兄弟先去批发市场交货
0: 收到陈哥
6: ท่านนายพลครับสุชาติขอติดต่อท่านบอกมีเรื่องด่วนครับ
3: ต่อสายเข้ามา
6: ครับผม
7: 总司令
5: 我们这里出了状况货保住了但是 Billy 被边防警察抓了
8: You said you are from Hong Kong and you don't have any ID document but now you are involved in committing crimes in Thailand so just tell me why did you have a gunfight with the locals are you smuggling drugs who are you working for answer meAnswer me!
9: I'm an undercover. Hong Kong police.
8: Long road ได้ละที่ด่านกำลังมีเรื่องพวกแกรีบไปช่วยที่นี่ท่านจัดการเอง

0: 我们明天11点前一定要离开，保持联络。喂，小心啊！
1: 'Remember that. In case anything happens, we cannot guarantee your safety.
2: พี่ครับผู้ชายที่ส่งตัวให้พี่ไปช่วงบ่ายนี้เป็นตำรวจฮ่องกงใช่ไหมอะไรนะเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจฮ่องกงครับพี่
3: ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่นะ
4: ครับผม